0: nhầm cô ta
1: hợp lòng positive mà con nã mà đi con số ba y ông ngà thay u lạp pet nằm mà lạp buồn thần kí khôn nàng ta phê bằng sốt nán cả ta rồi bị ông phê bà lệ sỉ u lạp bị khôn nó hay riêng máu khăm nhà cần đủ cả ta cặp bờ bật y con thấy máu yêu tao nói làm ném sốt nát ba con nã ta để đăng đơn sẽ đặt câu biết có option à lấy tới đây tăng cắt ta, ta ở sắp phun biang ta, ok bye bye thank you, ta
0: bye,
1: ok ăn ngựa cho ai con số ba, bạn y con na, chưa rồi, nhưng sắp phải đang đã đón biang và đang đón hạ cái line ngàn xiêm biang, ya kita ki nong persang, ya cái này cái juba, ya cái này cái jingle, hello,
2: hello,
1: ơi mà nữa, ai bà na man ke por yo sko be tang ki juba ba ka sms entas ngen yo sko no na pe ba pen yo ban pha khambun ma tom na lei sanang trai trai hi ken trai trai na yai pha na kran kran na lei mper to ong pe ba na pe ba kham sat par khan pe trai ba itai ba kolar la ja sano ma ลาเซรังวันนาทีนังบักคลุงสุสกุนดําดําติบชุงกันมากอีบ้านะติบาผาซาวซันเดลีเตพี่ทรายบ่ดังดนนาดีนเลสิบดังบักคนมายะคาคนลายคนอาร์เตบัดกะดังบุนมันคนใดบนายอคนติพี่ดาเป็นลาบันคลุงหิมหรือลาบันเป็ดคลุงบ่กองนะมาตาลาบันเป็ดคลุงลาบันบาคุณตอกมองอิงกงซูบาปัดบ่อุลาแพนงินสงับเดนสนะกิเวปัดกิอองกมโนมาตา thank you so much บานาเตสนะไตรบังชิเบตดาดุนากะไลนมาบายบาย thank you ตาโอเคโอเคสุตนาสุตนากิดัสนาสกิจังอียอบันยะแกรนมาร์คมันยอบันยะแกรนนังตาบากิรเคงยอสงอลังกะตากะลองสุตนาเตดังดันไซเวเดบดันเวียงฮากะไลนฮัลโล
0: Hello.
1: Hello. Good afternoon.
0: Good afternoon,
1: Pi. Mana Pi? Kong Di. Yes, yes, Kong Di. Pi, last ngam dong mana?
0: Ngam semua dong mana? Long am
1: boleh cukup pelatih mana? Hmm. Okay. Ii sekolong pen dem tas ni deh. Nomor bar. Surke betang lah marway along kebet Pi.dan ai lah lang bapi siaro ha bapi ai ke juma penyo banyar kelam to ang to ang yang akong di balai ta iba kular ila aja senoi kampat sene ke kular ta juma juma
0: arjin ha trai ong ne ita iba kular ren yen la bun pon pala ta mo bukrim la ta siren ala dia
1: ตาบารอนันราซึงยังเป็นยังตับบะซุกะไอเดนโอเคตาตาตะนะชิชัยเตยจุบับจุพีดาคัมเพนัมเบอร์บะชีเซนปรคัดฮีฮะบะละบุนคุนกุมตานาลอร์บะยะกันนาลอร์บะกีเอจบะทอนทอนเดพีมอโอเคกะละกุดนอกะไลน์จองอีกองดีเตสงตนัดกองดีงันคอมเมนต์ซะลอร์กะตุกะจุบับจองพีกะลองกุมตาแลเสีย มาเต็งๆมอกิกะจุจาฮีดังชุดะเปียทอชองกุเรมดังกุมบาชิยะกเรนมอนายานายาชาดีตะมอเตดังชุดะเปียทอชองกุเรมเตดังกัจะบะเลลังกัจะบะยูเลลังตะกะดาวเสยคันดุวัดฮาเดนชิสเนมอาร์สเนมรุอิกะคันดุบะกีเลจิงเลลังฮิกินกิตะกิชิกะปลอีกองเทยบะดิบะกุลาร์นางตาปะเดมติกะเอกะบะจาคิยะคันดุเยอตาวนองยะรัมเนมอตาวคันดุอุคันมาวกะยะกิวองะเดพิมเดกิตุกิกะปลกิบังอะรังชุดะเปียทอชอง ครึมมีพี่ดังมันตาชิสนําตําเอยมะวะเดอ๋อฮะงี้ได้ดะกะบอสงบรมอสงอยะปะเรียบายเกะเตกะเอกะบะจาคิอองบาอูคลิกเกนเตฮะบะกุมตาพิละเอดอนควนเตคิอองงิมปัดดอนเกนงี้ดังประชังมันตางิมปัดดอนเตอองเตเลมเนมเนเลงางันสะคันมาพี่เอจิงดไวงันสะเปนดไวบัดงันสะเลชางะบุดบันเลชะกะเตกะเวกะจะกะมะชะปะรมเตงันสะทังมอมบะตีงันสะเลชบันดไวชะตัวนะกะบันตาจองพี่บะเพนยอจิงกะคูนอกลอยกลอยดิกิควนมะเตฮะบะกุม

0: tiêu chí pro thì ông đấy em bảo đảm đồn được cả tất cả là bản đồn hiện hiện tại hiện thì vinh nhận nhà tiêu đâu ấy mà bạn đang cả tiền có bolong rầm đồn có bolong luxurious thế có bolong có bao kini kia tiền modern mình ta thế kini kia tiền thay mai mình ta tăng ba cả năm lạp bản đề có phun trong phi cảnh ede electric lighter ma hab chu ta ko lechi bo na badang nang ta pirang kwa ban ban ajuba biang halur iba kular la biang tangka ta okay ap na saki we ma kila yang lain berpelita ko lechi bon ta bye bye okay nang ye ap igi bagi polak jungi hello oi.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Mano.
1: Mangai bahap motor clean.
0: Oh, bahap ta. Finally.
1: Finally lah yo punya clean mo.
0: Ha again. Te bahap ta pay ro bakam komik hai ta. To. Pay la yo smo am ki jingkli berartli.
1: Mangai yo smo hei tang balong minen bala tang kawol kop ke mo.
0: Oh, hai.
1: เดี๋ยวมันเนี่ยมันจะตัวนี้ละดูน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละอย่างชนะทีมตัวเฮ้ยได้ฮัลโหลตะโกนกับทีมดูน่าวุ่นเปลี่ยนที่คอสเป็นตัววุ่นน่าตัวน่าจังเนาะฮัลโหลตอนมาส่วนนี้ตัวเราพองที่บุ๊ดฟุตบอลทีมตัวมาสรุปมาดังชอบดังดังคัดสรรกูรู้จักสักครั้งเฮ้ยได้ฮัลโหลที่นี่ละลิงก์เนาะมั้งแต่พอละ
0: Thank you so much. Malah, ben song tanah si saya kan ikut sini.
1: จงกระดิ่งไปอ่านมั้งตักลายจากเดสตูดมอดเดสตูนว่าเลยแต่ให้ตัวจิ้งจุ้ยจงกระดิ่งสตูดเนี่ยมาใช้งานบันเดลีหางามาด้วยบันยิ้มตั้งงานรับจากจิ้งจุ้ยในกลายจากตากระดิ่งบันทับเด้อกระดิ่งชิชาต่อแล้วก็มีบ้าแดงน้ำมันตัวดีเด้อกระดิ่งกระดิ่งก็ปลอกบ้าจงกุเรียวมอดเดสตูนมาล้วนไปหาจะทำเป็นดงเอรุ
0: Kadai. Okay. Ta. Te iba kular pi kam yo sngo sa mane. Nga
1: kam yo snap pi sai dong iba kular ma lang suklim tan kam.
0: Okay.
1: Kusun ta i sai kna in bo kongon.
0: Okay ta. Ei ta, sngo ta na chi jam ha ta. Bye bye.
1: Okay, bye bye.
0: Ah, okay. Okay, okay. Ta. Ting nang yai ap de sikwi pat ki polong kan sim sakawi ke jubam ta shua bengin don nok ke brik kendiat pat ngan petem ko ya jeng rai nak mata kita paro ki polong ki belas ngam male siklai ko ya shat ru de namar ba kum balapan ke mau iba hem na golfing menin kelas tang ketuka world cup bat ngi lai iru ya ka jing play perdaya ketu de jing ipu ipu yang ma kalau ngam pasang tanah sisha. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Mano. Hello.
2: Hello.
0: Mano.
2: Kong he.
0: Kong he. Hello, Kong he. To jubab no MP. Hello, to jubab phi phi mo jubab e ka ban kong ne ko bar. Tolong tolong saya iba kular ija ma. Kum no ngam sutu bahate kong he tolong bah. Ijubab kum no, yang kum no. Hello, piok sngoi nga. Hello. Ong kham jam kong he ngim yo sngoi phi.

0: ราคีว่าชักวิตวันกิทาวไปเกดักตันตูกิคบอดปอชูกดกวันชพีนักสเตชันยองกับอากาศวานิชลองกัตตูตินสัญญาวนี้สกโปรแกรมกบฏ
1: You are listening to the news in Jandia, which was related to you from Akashvani Shillong. And we'll now welcome you back to 103.6 Akashvani FM Jongpi. And this is Nini hanging out with you on this beautiful Friday evening. So to continue on with our easy drive, here we have another song coming right up. Let's go on to our Hindi playlist for now for the first song on our playlist.On our Hindi playlist, we have Ahista Ahista here from Bachna E Haseeno. Then right after that, we have Neeraj Sridhar and Sunidhi Chauhan with Chor Bazaari. And from the film Ajab Prem Ki Gazab Kahani, another song coming right up, Prem Ki Naya. Stay tuned because we have a lot more coming your way only on 103.6 Akashvani FM Jompi.ปลนงสังพีดังชูดับยอสงอยากิคูบอร์หากที่นจันทิยากบวนชพีนักอากาศวานีฉลองแต่เมื่อตอนปัจจุบันสุภาพยังพีสัชิเซียนชูชิสปะลายปอยนริโออากาศวานีเอฟเอ็มจองพีบัดหอดพีดังดันรังกัดบัดงานอินินีฮีหากนี่กับชูกับจงีกับอีซีดรายฟ์ที่บางอย่างเป็นตั้งชูชูอีกนี่กับชูกับจงีหากนี่กับจันมีดยินดีสังกับนอสักตุกันี่ตลิกีจินวายฮินดีมอตั้งยินดีสังกับดีจินวายนักฟิล์มบัชนาเอฮัสซีโนอีบักเก็ตังอาฮิสตาอาฮิสตาฮัดยินกับตาปัจจุบันยากับจิงรายจงนิรัชสรีดาร์ปัดอีกองสุนิธิชอฮันบักเก็ตังชอร์บาซารีนักฟิล์มอาจับเพรมกีกัจจบคาฮานีปัดยินดันยากับจิงรายบักเก็ตังเพรมกีนายังยินดันยินดันชูชูกับตัวกันนี่ที่ลีกจิงรายฮินดีบังเงินเป็นตั้มชพีเตะวันนั้นลิชิชัยบันนังเงี้ยสังบันนังเงี้ยอัพยากับอากาศวานีเอฟเอ็มจังพีฮุชิสปะลายพอฮินเรียวเมกะเฮิร์ตส์